0: พุทธายตานัม
1: สัทธัง
0: อุตมังวารังยิตันเทอมนุสสานัมพุทธะเตเสนาสุทินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปาสมินตุเตสกัตตวาธัมมารตานังสัทธังอุตมังวารังไปรา